We want all day, day, we want all day, day, don't No, ก็อย่างนั้นก็มาที่อย่างนั้นใส่ก็ไปอย่างนั้นใส่ก็ไปดีไปไม่ได้อยู่ไปอย่างนั้นใส่ก็ไปดีก็แล้วมาเรื่องก็เรื่องอย่างนั้นมาอย่างนั้นก็ไม่ดีไปไม่ได้มาที่มาอย่างนั้นไปที่ไปดีมาบ้านมาทำมาทำมาทำมามาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำมาทำ
ไม่ได้ไปทีมาได้ของไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนไงไปไม่ได้ต่อกันไปไม่ได้ไม่ทีมา